0: ติกรรมมันจะมีการ ครับ
1: 27 you're on scene
0: Medic 27 on scene northbound
1: okay